ข็นกอดสั่งพร้อมมาโอบอ้อมให้โอบคุณละย่าแม่เอ้ยน้ำฟังสั่งกะบอกคุณละคุยลำเจียมยังบ่

ยมายามฝนองเป้งนะหอเทือนกี่ยาวเตอุนาไอบาปุ่นเอ้โอ้ยมาตั้งปูบังเตอุปีเอ้ยมาตั้งปูบังบานเตอุมาตั้งปูยาวปานตั้งนี่ตั้งตรงดีเหนือขึ้นไม่ดีปีลาสายแน่เนโอ้ยปีหากเอ้ยมืออื่นนาปีเป้งก็บาอีเต่าแต่ก็นามืออื่นเจ้าแล้วนาปีลาจิริงไปไกลเสียแต่รอที่ไปแล้วก็ไปดีเนอสิปันปีหางเป้งยาใส่สังเนอปีลาเนอบาเนินเนขามป้าไม้ยะใส่เหนื่อยหนาวสังเนื้อปีลาก้นเสียงเบาโลเฮาเอ้ยไปตั้งน้ำเดี๋ยวดิปีลาเอ้ยเงือยู่หนังล้านน้ำยะดิ้งหินหนเป้งเอ้ยปีหากเอ้ยเมื่อตั้งปูตั้งเขาเตนาจังบาญะเห็นกว่างเก่งฟ้าหนามาหลิงจนกายหนาสังเนื้อเป้งเนื้อเปียงฝ่าหนังล้านฟ้าหนายะลาผุนขวัญเงาอายเอ้ยไก่เถือนหน้านังป้ากว่างบุงกลมหน้ายามากระตากเห็นหอเนื้อแป้งเนื้ออันบ้านอนดินเดวยาไตตากมะเก่ายามหนาสังเนื้อปีลาสายแน่เนื้อน้องเป้งจังว่าหลอปีเอ้ยมันก็เป็นองค์สังองค์เต้าเตโลมันหาเป็นเขาเอ้ยสังเขาเกียเตไรปีลาเอ้ยบ้านเงินเอ้ยเป็นย้ำยาเอ้สังปีนังสองจันเตโอโนยานบ่มันจริงเตเด็กเกี่ยวน้องขินเตโลปีลาเอ้ยสายเน

ชุดตัวนี้มาไม่กินเด้แป้งเลยเนาะใส่ตัวนี้มาไม่กินเด้สวยตัวนี้เขากุมได้ไหมเราโลปีหักลาก็หนึ่งใจเดียวยิ่งเออ

0: อันยังงั้นนายสนั่งอำเภอเมืองหมดลาหรือสิกิมาไกลที่เมืองหมดอือยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู่ยู ơi, con chép anh bên chép âm ảo.
1: Hello.